0: สวัสดีอีกครั้งกับคุณผู้ชมทาง FM ทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับ678567 whatever it is กับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์ที่ Radio 4EB FM 98.1 นะครับวันนี้อยู่กับ7และแขกรับเชิญทั้ง2คนแล้วเราก็มีพี่บุ๋มแล้วก็พี่ร็อกกี้อยู่กับเราด้วยครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ทางวิทยุเราก็อาจจะได้ยินเสียงเราห่างๆนิดนึงนะคะจะได้ยินแต่เสียงน้อง7ชัดเจนแต่ว่าสำหรับในไลฟ์เนี่ยวันนี้เราไลฟ์กันแล้วนะคะแขกรับเชิญอยู่ที่นี่แล้วจริงๆนี่คือตัวแทนนะคะตัวแทนแต่ว่าจะเป็นตัวแทนที่เจ๋งมากเพราะว่าม
2: ีข้อมูลครบ
1: มีข้อมูลคร
2: บ
1: เจ้าของร้านในวันนี้นะคะที่ไม่ได้มาด้วยก็คือคุณบัวนะคะคุณบัวแล้วก็ทีมงานทั้งหลายแห่งร้านสยามสำราญนะคะฮัลโหลกันทางนี้ทางไลฟ์ถ้ายังดูถ้าดูกันอยู่นะคะวันนี้มาเองไม่ได้เจ้าของร้านมาไม่ได้ก็เลยส่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้งสองท่านมานะคะ
2: แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราเนี่ยก็มีหน้าที่หลากหลายมากในชีวิต
1: หลายมาก
2: ไม่ว่าจะเป็นทางนั้นทางนี้แล้วก็มาเป็นตัวแทนให้กับสยามสำราญด้วย
1: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะที่มาเนี่ยก็จะเป็นงานที่จะมีขึ้นในวันที่12เดือนตุลาคมที่ร้านสยามสำราญเดี๋ยวเรามาฟังกัน
2: ใช่ครับขอต้อนรับครับครูปลา
3: แห่งสวัสดีค่ะ
2: ชุมชนไทย
1: สำราญ
2: แห่งสยามสำราญวันนี้เป็นครูปลาแห่งสยามสำราญและน้องอิซี่แห่งสยามสำราญครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับท่านผู้ชมที่ออสเตรเลียมาเบื่อหรือยังครับคุณน้องอิซี่
0: อยากแนะนำตัวอีกครั้งไหมครับเออวันนี้มาในเรื่องในโอกาสอะไร
2: Are you excited?
3: Very excited.
0: Okay.
3: 18 years of Siam Samran.
2: Oh.
3: Yay.
1: Okay. We'll talk to her about what she knows. She knows.
2: Oh, that would be a good chair.
1: Yes.
2: To like as a you who a part of Siam Samran for quite some time. Like, ทั้งสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนของสยามสำราญเป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารสยามสำราญที่อยู่คู่กับบริสเบนและก็แถว
0: West End
2: มายาวนานเขาอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวให้เล่าดีกว่าว่าแบบเอ้ยตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของสยามสำราญได
1: ้ยังไง
2: แล้วก็สามารถทำให้สยามสำราญเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร้านสยามสำราญมีชื่อเสียง
1: อย่างไร
2: อย่างไร
1: วันนี้ขอขอบคุณด้วยนะคะตากล้องกิตติมศักดิ์อยู่เบื้องหลังนะคะเราใช้งานทุกคนเลยค่ะ
0: เข้ามาในสตู
1: นะคะพอเข้ามาในสตูทุกคนก็จะมีบทบาทกันหมดนะคะ Thank you to honorable photographer videographer
4: tonight camera ready
1: camera ready okay ก็นะคะ
2: เดี๋ยวเราต้นยังไงครับพี่ผม
1: So, Siam Samran is one of the Thai restaurants in West End, and it's been 18 years under this current. So, Siam Samran is one of the Thai restaurants in West End, and it's been 18 years under.

0: ครูของเราอ่ะเล่นเพราะว่าร้านพี่บัวจะชอบเปิดเพลงดนตรีไทยแบบประยุกต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดเล่นตอนนั้นหนูไม่รู้จักพี่บัวหนูก็คิดว่าเฮ้ยอยากจังเลยจนได้มีโอกาสแล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอพี่บัวตัวจริงน่าจะผ่านน้องพี่บุ๋มได้มาขอบคุณมากนะคะสำหรับโอกาสตอนวันนั้นจนพอได้รู้จักก็ได้มาเป็นนักดนตรีประจำจนถึงวันนี้ค่ะ
1: ก็คือครูปาเล่นยังทุกวันนี้ก็ยังเล่นดนตรีอยู่ที่ร้านไหมคร
0: ับใช่ค่ะเล่นทุกวันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะ
2: จากไปลองจากไปดูไปหาโอกาสตอนนี้ก็คือเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์
1: ประจำ
2: ของที่นั่นแล้วปลาคิดว่าปลาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของเสียมสำราญตั้งแต่ปลาเข้าไปทำในแง่ของการที่เราได้เพิ่มเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแทนที่จะขายอาหารอย่างเดียว
0: ค่ะก็ตั้งแต่เข้าไปเล่นดนตรีอะค่ะคือลูกค้าอยู่ดีๆเขาโทรมาว่าวันนี้มีดนตรีไทยมาบรรเลงหรือเปล่าซึ่งเป็นฟีดแบ็กแรกที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีต่อใจจริงๆเพราะเราไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะ
2: คะ
0: แล้วเขาก็จะชอบที่แบบว่าเราเล่นเพลงประกอบบรรยากาศอย่างเช่นหนูก็ต้องดูแล้ววันนี้ลูกค้าเป็นไหนแบบอายุเท่าไหร่มีคู่รักมากี่คนเข้ามาฉลองวันเกิดหรือว่ามาฉลองวันครบรอบแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบ
3: คือในฐานะนักตาม
0: ใช่
3: คือในฐานะนักดนตรีอ่ะเราก็ต้องมีทางการทำการบ้านด้วยไม่ใช่ว่าเรามีความสามารถอะครูปาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าครูปามีความสามารถอยู่แล้วคือคลางเพลงหรือว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์คงทำได้เลยแบบ immediately โดยแบบได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องซ้อมหรืออะไรมากมายเพราะเรามีคลังอยู่แล้วคลังความรู้ไงแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเนื้องานคือ
0: ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมาก
3: เราก็จึงต้องศึกษาว่าวันนั้นเกิดอะไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลูกค้ามีประเภทไหนบ้างน
0: ี่
3: หรอเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเน
0: า
3: ะ
0: เราต้องดูหน้างานถ้าแบบว่ามีเด็กน้อยเยอะหนูก็จะแบบปล่อยเพลงเด็กถ้าแบบว่ามีรุ่น90 80 90หนูก็ต้องแบบว่าปล่อยเพลง80 90อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาชอบเขาก็มีความสุขแล้วเขาจะชอบมากเลยคือแบบหนูเล่นเพลง Happy Birthday ใช่ป่ะคะแล้วแบบตอนแรกหนูก็คิดว่าลูกค้าแค่โต๊ะเดียวมีวันเกิดแต่ที่จริงแล้วมี 2-3 โต๊ะแล้วเขาก็ขอ Happy Birthday เหมือนเดิมหมดเลยแล้วเขาก็มีความสุขแบบว่ามาฉลองที่ร้านอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะเราเห็นเวลาลูกค้ามาinteract กับเราเนี่ยเขามีขอเพลงเขามีอะไรไหมคะ
0: มีขอเพลงมาเรื่อยๆค่ะบางทีเป็นเพลงที่หนูไม่รู้จักมาก่อนเลยหนูต้องรีบฟังแล้วก็รีบพยายาม improvise ให้เขาบางครั้งลูกค้ามาขอเพลงแล้วก็มาเต้นรำอยู่ข้างๆอ่ะก็มีเหมือนกันใช่ค่ะหลากหลาย
2: ค่ะซึ่งแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นทันทีเลยหรือเปล่าที่เขาเห็นตาหรือว่าจะต้องใช้เวลาในการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: build up
2: ทลายกำแพงกันก่อนหรืออะไร
1: อย่างเงี้ยก
2: ันไหม
0: ค่ะใช้เวลา build up ประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะเพราะหนูเล่น2เซตค่ะใช่ค่ะ
2: ก็แต่ละเซตก็คือเป็นแบบเซตแรกก็อาจจะเบาๆกินข้าวไปดูพฤติกรรมลูกค้า
0: ดูพฤติกรรม
1: งั้นระหว่างนี้ขอขั้นฝากพื้นที่โฆษณานิดนึงครับถ้าคนอยากจะฟังครูปาไปฟัง performance ของครูปาที่สยามสำราญไปได้วันไหนยังไงบ้างครับ
0: ก็ไปได้ทุกวันศุกร์หรือเสาร์นะคะแต่ว่าที่ศุกร์หนูจะเล่นที่อีกสาขาหนึ่งสาขาเกรสวิลล์ค่ะใช่วันเสาร์จะมาที่เวสเอนแต่จะเป็นฟอร์ตไนท์ค่ะเสาร์เว้นเสาร
2: ์
0: ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงครึ่งค่ะ6โมงครึ่งไปจนถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งถ้าแขกเยอะหน่อยอาจจะยืดเป็น3ทุ่มค่ะ
1: อ๋อก็คือเล่นจนกว่าร้านจะปิดเลย
0: อะไรประมาณนั้น
1: โอเคครับผม
2: Is this so maybe you start the same at the same time
4: around the same time
2: What do you think why do you think the client likes the Thai cultural performances
4: I think personally that it really like sometimes I even get phone calls of them asking like when Kupa is going to perform next but I think it just the music is sort of just like it adds to that environmental aspect of it it makes you almost feel like you're in Thailand just with the music and just all the furniture decoration I feel like that was the main goal of it as well just to really get the customers to indulge in that experience
2: yeah it's obviously very different that the music play from the
1: live instrument,
4: the sound, instrument, yeah,
2: and the live music, yeah.
3: That's a beautiful statement. So because I what's a, what I'm thinking is that คือเราไม่ได้เราพูดภาษาไทยเลย
1: ก็คือ
3: เราเราในในร้านอาหารในเมืองบริสเบนหรือว่าแม้ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยในออสเตรเลียก็ตามเนี่ยไม่ได้มีหลายร้านที่มีดําริว่าจะต้องมีดนตรีไทยเข้าไปในร้านอาหารใช่มั้ยถึงแม้เราจะไปซิดนีย์เราจะไม่เจอเลยก็ได้
2: ใช่ค่ะ
3: แม้ว่าจะมีร้านอาหารมากมายคือถ้าคือสยามสำราญก็คือมีแบบความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มีดําริที่ดีที่จะแบบเฮ้ยนอกจากมีอาหารไทยแล้วก็เอาดนตรีไทยเข้าด้วยเพราะเราก็มีครูดนตรีไทยที่เบสอยู่ที่บริสเบน
2: ใช
3: ่ก็นะก็เป็นแบบเป็นวิธีการคิดมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจของร้านอาหารที่ไม่ได้ซึ่งไม่ได้มีใครทำเหมือนมาก่อนอันนี้ก็คือน่าจะต้องให้เครดิตกับสยามสำราญที่แบบว่าทำให้นอกจากเชิดชูทางด้านวัฒนธรรมอาหารแล้วยังเรื่องดนตรีก็เอาเข้ามาได้ด้วย
2: แล้วที่สำคัญก็คือว่าการที่เขามีสถานที่ที่ค่อนข้างโอเพนแบบนั้นเนี่ยมันเหมาะนะ Do you think the location the ambience or the atmosphere
4: it makes it very unique to the other Thai restaurants
2: yeah and it's very spacious where the music is not cramping
4: it's not like claustrophobic
2: into...
4: or anything yeah. So it's really just like it's a peaceful environment like even though people are talking and stuff you can always hear the music coming up as well so it's really nice
2: do you see that the people the crowds are more busier on those days that have some performances
4: I think like even on like some days I think it does bring the community together like everyone's always like clapping afterwards like I think everyone really enjoys it at the end of the day
2: it's obviously add to the food
1: the food
2: experience.
1: And the experience of like going to like dine in the restaurant
4: and like I remember that like one night where they had sort of like almost a karaoke thing
2: so the client joined in
4: they would like sing karaoke while Peepa would perform
2: wow.
4: And I think like they were from different tables and stuff and it really just brought the community together it was like a beautiful sight to see just how like people are just joined together over
2: like
4: music.
2: Karaoke wow
3: that's a topic no
2: we'll do that
3: we'll do that
2: on the 12th anyway บอก
3: เจ้าของร้านเลยคุณปะคุณบัว
2: มีคาราโอเกะด้วย
3: ให้มีคาราโอเกะโดยเล่นดนตรีสดผ่านดนตรีไทยของคุณปะ
2: ใช่ไหมกินอาหารทะเลไปวันที่12นะคะวันจันทร์ที่12ตอนนี้เขามีโปสเตอร์ออกมาแล้วท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ได้เห็นนะคะก็หรือว่าเห็นแวบๆนะคะวันที่10วันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่12ก็คือเขาจะมีเขาเรียกว่า Thai Seafood Feast Thai Seafood Feast นะคะก็คือมีทั้งอาหารทะเลสดที่สามารถสั่งให้เขาปิ้งย่างได้หรือจะเป็นอาหารทะเลที่คุกแล้วนะคะบุฟเฟ่ต์ all you can eat
3: ก็คือวันเดียวว
2: ันเดียวว
3: ันเดียวคือวันจันทร์ที่12
2: เป็นตอนกลางคืนค่ะมี2รอบนะคะ
3: มี2รอบ
2: ก็คือเวลา 5:00 น.ถึง 1:00 น.แล้วก็ต่อไปคือ 1:30 น.
3: ถึง
2: 3:30 น.นะคะในราคา88เหรียญเท่านั้นเองนะคะส่วน4 weeks 4 ways คืออะไรนี่คืออ๋อเขามีพระเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ18ปีนะคะทางร้านก็จะมีฉลองให้ลด 18% ทั้งเดือนตุลาคมนะคะปลาเป็นตัวใครอยากกินปลาแล้วไม่สามารถแบบไม่สามารถไม่มีเวลาเนี่ยฉันจะไปกินแล้วเนี่ย
1: ก็คือ
2: จะได้ไปกินทุกแบบ
1: ระหว่างที่เรากำลังไลฟ์อยู่นะครับมีผ
2: ู้
1: ชมทางบ้าน
2: ค่ะ
1: ทักมาในคอมเมนต์บอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับ
3: โอเค
1: มาจากใครรู้ไหมครับมาจากพี่บัวเองครับ
2: มาจากพี่บัวเองก็คือนะคะนอกจากจะมีซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์วันที่12ตุลาคมแล้วนะคะในราคา88เหรียญกินได้จนแบบนอนพัก
3: 2ชั่วโมง
2: 2ชั่วโมง
1: All you can eat
2: แล้วก็ไปพักก่อนแล้วก็กลับมากินใหม่ก็ได้นะคะรอบใหม่มี
1: ชุ่ม
2: ชื่นนะคะนั่นเป็นซีฟู้ดฟีสต์วันจันทร์ที่12ส่วนในระยะเวลา4เดือน4อาทิตย
1: ์
2: ของเดือนตุลาคมนะคะเริ่มแล้ววันนี้เริ่มแล้ววันนี้ก็คือว่าม
1: ีอะไร
2: เริ่มแล้วค่ะวันนี้วันที่1นะคะ
3: ก็คือเมนูปลา
2: ที
3: ่มี4เมนูปลาก็จะลด
2: 18% 18% พราะว่าเขาครบรอบ18ปีนะคะก็จะมีปลานึ่งมะนาวนะคะปลา3รสปลาเปรี้ยวหวาน sweet chili นะคะหรือปลานึ่งแบบขิงกับซอยซอส
1: ginger and
4: soy ginger
2: and
4: shallot
2: ใช่และหรือว่าปลาเขาเรียกอะไรนะปลาสมุนไพรปลาสมุนไพรก็เป็นปลาที
3: ่
2: ซอสปลาลุยส่วนนั่นแหละนะคะลด 18% ก็สยามสำราญ where is สยามสำราญ
4: West End Graceville and Maroochydore but we have the special in West End
2: West End นะคะวันที่12นี้จัดขึ้นที่ West End
3: อ๋อ12ก็คือจัดขึ้นที่ West End
2: ใช่
3: แต่ว่าแล้วถ้าแล้ว
2: This is all everywhereNo ไม่ค่ะเพราะว่าที่ครบ18ปีคือสยามสำราญ
3: West End
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแค่ที่ West End นะคะ How much is this do you remember on top of
4: the head? 40 cuz it's a whole
2: big the whole big 40ก็ 18% ก็ลดไปประมาณ
4: probably 30something around
2: 30เหรียญ
1: จาก40เหรียญก็เหลือประมาณ30
2: 30นิดๆ35อะไรประมาณ
3: 40เหรอ
2: 40
1: let's say ว่า40
2: เหลือประมาณ32มั้ยคะ
3: 32
2: นี
1: ่ก็คือนี่แหละครับเป็นโอกาสแล้วใครอยากกินปลาตัว
2: นะ
1: ทั้งตัวที
2: ่แบบนึ่งมะนาวหรือจะปลาเปรี้ยวหวาน
1: ลุยสวนแบบใด
2: ส
1: มุนไพรไทยใด
2: ๆเริ่มคืนนี้ได้เลยนะคะไปที
1: ่คื
2: นน
1: ี
2: ้ได้เลยอ้างอิงสวัสดีได้นะคะ
1: บอกว่ามาจากสวัสดีออสเตรเลียได้ลด 18%
2: เพิ่มไป 1% เป็น 19
1: สว่างนี้เราไปพักกันก่อนใช่ครับ
2: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะว่าวันที่12นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะคะที่สยามสำราญเวสเอ็นค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์ที่ Radio 4EB FM 98.1 นะครับวันนี้เราอยู่กับแบรนด์แอมบาสเดอร์มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้ว1แล้วอยู่กับแบรนด์แอมบาสเดอร์จากร้านสยามสำราญวันนี้เขามาโปรโมทเพราะว่า
1: พี่ซี่กับครูกลาคร
0: ับ ใช่เขามาโปรโมทจะในเนื่องในโอกาสอะไรครับผมให้แขกรับเชิญเราเล่าให้ฟังอีกสักช็อตบรีฟ about why are you here today
2: ค่ะก็เรามาโปรโมทงานครบรอบ18ปีค่ะ18 years ก็สยามสำราญ let's have a drink
3: let's have a drink and let's have a toast and let's have seafood
1: yeah
3: when's happening when is this happening the seafood feast
4: the seafood feast is on the 12th of October and there are two sessions you can go to so we've got the 5 p.m. session and then we've also got the 7:30 session both of which do go for 2 hours so whether you want like an early night with your kids or even just like a girls night out or a little date night the times are like very like
0: convenient.
4: How convenient
3: How popular is it? How many people book already?
4: So many. Like,
3: so many.
4: Everyone's walking past just like taking photos of the sign.
3: Yeah. Yeah. It's still available. There's still place.
4: Yes.
3: Yeah. นะคะก็ไปได้เลยแต่ว่านอกจากวันเวลาหรือว่าคอนเซ็ปที่เขาจะจัดแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าวันนั้นน่ะจะมีเมนูอะไรบ้างซีฟู้ดมีอะไรบ้างคะน้ำจิ้มมีอะไรบ้างปลา
2: โอ้เดี๋ยวหนูรออ่านเลยค่ะพี
3: ่
2: อยากกินทุกอย่างเลยอ่ะก็คือซีฟู้ดนะคะจะมีหอยนางรมสดกุ้งต้มปูแซนคราฟกุ้งแม่น้ำหอยแมลงภู่กุ้งนึ่งปลาหมึกนึ่งปลานึ่งค่ะอาหารทานเล่นก็จะมีลูกชิ้นปลาทอดมันปลาปอเปี๊ยะผักทอดในโซนอาหารไทยของเรานะคะก็จะมีข้าวผัดปูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาไก่กรอบผัดเม็ดมะม่วงมีข้าวสวยข้าวต้มนะคะแล้วก็เป็นข้าวต้มแบบว่าที่มันไม่ใช่โจ๊กมันเป็นแบบข้าวต้มปลาค่ะข้าวต้มซีฟู้ด
0: ข้าวต้มซีฟู้ดข้าวต้มเครื่องที่ไม่ใช่ข้าวต้มเฉย
2: ๆแล้วก็มีแบบซุ้มส้มตำที่แบบทำสดๆด้วยน่ากินเนาะแล้วก็ของหวานก็มีค่ะมีซุปน้ำแข็งใสขนมชั้นขนมมัน
3: กินน้ำแข็งใสก่อนเลย
2: แล้วมีเค้กด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองไปดูนะคะ
1: โหก็จัดเต็ม
2: เต็ม
0: ก็ถือว่าจัดเต็ม
1: ทั้งซีฟู้ดก็มีหลากหลายประเภท
3: น้องพูดภาษาอังกฤษได้ไหมน้อง
1: ได้ไ
4: หมWhat food do we have on that day
3: Yes what do we have on that day What kind of seafoods on that day
4: So we have like an ice spa with a variety of like fresh oysters and king prawns and then we also have like the grilled Thai river prawns New Zealand mussels and we also have like a separate one with seafood porridge green curry fish balls andThai dessert bar, shaved ice bar.
3: I've heard that the seafood supplier were from one of the best, the freshest, from the sea.
4: We only do the best.
1: One more time.
4: We only have the best of the best.
1: We have the best.อาหารส่วนของอาหารไทยด้วยรวมถึงเมนูอื่นอีกมากมาย
0: แค่คนละ88ดอลลาร์
3: ทำไมเราถึงจัดเราถึงแบบ
0: มีอีเวนต์นี้ขึ้น
3: มีอีเวนต์นี้ขึ้นนะคะปลาคิดว่ายังไงพี่บัวดำรีว่ายังไง
2: พี่บัวบอกว่าอีเวนต์นี้นะคะมีขึ้นเพราะว่าอยากคืนกำไรให้ลูกค้าจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าพี่บัวก็แบบว่าทำมานานแล้วเนาะแล้วก็แบบเป็นวันเกิดครบ18ปีด้วยแล้วลูกค้าก็น่ารักกับเรามาตลอดเลยค่ะเราก็ต้องคืนสิ่งที่ดีที่สุดตอบแทนกลับไป
3: ค
2: ่ะแล้วก็เราก็จะคืนด้วยซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ซึ่งมันก็ไม่ได้มีบ่อยๆเนาะและในราคาเนี้ย88ดอลลาร์ค่ะ
3: ในยุคสมัยนี้นะ
0: สมัยนี้
3: นะ88เนี่ยไม่ได้แล้วนะ
0: ไม่ได้ซีฟู้ดคร
3: ับ ไม่ได้ซีฟู้ดอ่ะ
0: ไปกินแมคโดนัลด์1ครอบครัวยังเกินเลย
3: ใช่ค่ะนะคะก็ไปเจอกัน
0: เจอกันได้ที่นั่นสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้แพ้ซีฟู้ดเพราะว่าถ้าใครแพ้ซีฟู้ดไว้รอโอกาสหน้า
1: ก็นี่ไงอ๋ออันนี้
0: ไม่ได้อันนั้นก็ปลาจ้ะ
3: ปลาก็ซีฟู้ดเช่นกัน
0: แต่ไหนพี่ลอกก็เกิดมาแล้วเรามีอีกโปรโมชั่นหนึ่งถ้าสำหรับคนที่รู้สึกว่าแบบโอ้ไม่อยากทานซีฟู้ด
1: ก่อนจะมาถึงอันนั้นเดี๋ยวถ้าสนใจก็ไปหรือว่าอาจจะ กดลิงก์ตามนี้ได้ถ้าอาจจะทำให้เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเสิร์ชที่ Facebook ของสยามสำราญละกัน
0: และเดี๋ยวทางเพจของเราเราก็จะแชร์โปสเตอร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าคนที่ใครฟังอยู่ทาง FM แล้วไม่แน่ใจว่ามีโปรโมชั่นอะไรนะสามารถไปดูได้ที่ Facebook ของรายการเรานะครับเซิร์ชสยามสำราญก็ได้หรือว่าเซิร์ชสวัสดีออสเตรเลียเรดิโอควีนส์แลนด
3: ์
0: ก็ได้เหมือนกันเราจะแชร์อีเวนต์ให้จะได้เห็นรายการของเราด้วย
3: จะเห็นคนจัดหน้าตาดี
0: ใช่แล้วครับมี Facebook Live ทุกอาทิตย์นี่แน
3: ่ Is it tell us the storyWhat's your experience working like? What is your role in there? And is there anything touched you that you wanted to keep going and you know maybe inspired you to run your own restaurant in the future? Tell us stories.
4: I mean, I'm not sure about running my own restaurant in the future, but it's definitely an interesting decision. But I'm part of the front of house team at Siam Samran, which is focuses on like waitering and everything.
3: Yeah.
4: Just basically being able to interact with customers, and I think just putting a smile on everybody's faces is like just what's kept me going there. Like it's very addictive just to see everyone just happy and like coming together as a community.
3: So you like hospitality work? To start with, you have to, right?
4: You have to like enjoy talking to people. Even when you're not feeling like it, you always have to just push through and everything.
3: Yeah.
4: But I think at the end of the day, it's just the smiles that, like, keeps me going. Like, whether I'm having, like, a bad day or, like, a bad week.
3: What kind of bad day at 16 years old have?
4: Just exams after exams after exams. Okay. Yeah.
3: And you started when you were 13. Mm-hmm. Was it hard to start?
4: I definitely wasn't used to it. Like, it was a very... it was a very big like decision and like a big different role for me to play in the community.
3: Yeah.
4: And I think that starting off, I was like a bit shaky and everything. Cause obviously like
3: nervous.
4: It's like all nerves and everything, you know, just like starting in a new environment. But after like a few months, I was going good.
3: You run free. You in charge.
4: It was just going with the flow of everything then.
3: And you, right now, you're still like going back and ask supervisor, what should I do with this table, or do you just already
4: usually
3: standalone?
4: Sometimes when I need a second opinion, definitely they're always there to help. Like at the end of the day,
3: yeah. What kind of things that you have to ask for second opinion in the restaurant business?
4: Like second opinions on like allergies. Allergies is a very big thing that we deal with, and we obviously have to look, it's always customers first, allergies first, so just communicating with the kitchen staff and communicating with other staff on the floor just to like double check when the food does go out that it's like safe for the customer.
1: So I think the first priority for Siam Samran as a one of the best Thai restaurant in Brisbane is that the food safety.
3: Food safety and allergies, a lot of awareness. All the staff has to know what to do.
4: Yes, definitely.
3: Yeah. Interesting work.
1: ก็เป็นแบบว่าก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สามสำราญทำดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในการที่จะส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยแก
3: ่ลูกค้า
1: ทุกๆคน
0: Out of my curiosityWhat is the most common food allergy customer that shows up?
4: Definitely a nut allergy. Mm. Yeah, or vegetarians and everything. So we do offer like to like change the food depending on the ingredients, but sometimes like some food we just can't do that with, just based on like how different it would make it.
0: Right.
4: And like, we have standards to uphold and everything.
0: I see. Mm. Like you can't change the promotional menu if someone allergic to seafood, like that's made of fish, like how can I change the fish to not have fish? If the customer comes up, well, how would you handle that situation?
4: I would always just check with the supervisor just to see what we do, because at the end of the day they're in charge and they know what's best, because they would have more experience on the floor.
0: Right.
4: Yeah.
3: Are you still the youngest in the staff team?
4: At West End, the second youngest.
3: Second youngest. Wow. Someone younger than you.
0: Someone took over your crown.
1: You become senior now.
0: Yeah, now you're senior. Now you're not junior anymore.
4: Not that old.
3: 16.
1: แล้วส่วนของครูปลาเป็นยังไงบ้างตลอด3ปีที่ผ่านมาม
0: ีเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปทำจนถึงวันนี้ครับทั้งแบบในมุมของการบริหารจัดการในมุมของลูกค้าที่เข้ามา
2: ก็มีลูกค้าที่บอกว่าหน้าเดิมๆเข้ามาค่ะแล้วก็เขาก็เข้ามาทักเราว่ายูสวัสดียูจำฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเฮ้ยเราดีใจอ่ะที่แบบว่าเขากลับมาอะไรเงี้ยค่ะก็อบอุ่นแล้วก็ร้านพี่บัวค่ะจะมีลูกค้าต่างชาติมาด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียค่ะเหมือนกับเป็นลูกค้าจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงก็มีทุกชาติมีแต่ว่าก็จะมีแบบทัวร์ที่แบบว่าเขามาเที่ยวบริสเบนโดยเฉพาะแล้วเขาก็จะมา
3: ลงร้านนี้
0: ใช่ค่ะจะต้องมีอะไร
2: แล้วก็ที่ผ่านมาค่ะพี่บัวเขาเพิ่งได้รางวัลไอเนี้ยค่ะไทยเนชั่นแนลดินเนอร์ของปี2026อะค่ะเพิ่งได้เลยคือแบบมีรางวัลการันตีด้วยอ
0: ธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับว่าไอรางวัลนี้มันคือรางวัลเกี่ยวกับอะไร
2: รางวัลเกี่ยวกับร้านอาหารยอดเยี่ยมนะคะที่แบบว่าตัดสินกันทั่วออสเตรเลีย
3: ท
2: ั่
3: วประเทศ
4: Of Australia.
2: National title.
0: ไม่ใช่แค่ในรัฐ but the entire country.
2: ใช่ค่ะซึ่งอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานเนาะแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจแทนเพราะว่าเป็นร้านที่แบบว่าครบแล้วว่าค่ะมันรู้สึกเหมือนอยู่ที่ไทยจริงๆนะแบบว่าบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆอย่างเลย
3: แล้วเขามีศาลาไทยเขาเรียกอะไรนะ
4: นอชาย
3: ศาลานอกชานอะแบบเขาเรียกอะไรอะเรือนไม้อ่ะ
1: เรือนไม้
0: ใช่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร officially
2: ใครที่นั่งเกวียนอะไรอย่างงี้มั้ยมันเหมือน
0: เป็นแบบเป็นเกวียนเหรอครับ
3: ล็อกเวียนไง
1: เดี๋ยวไปดูเลย
0: ถ้าอยากจะรู้หรือถ้าผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านอยากรู้ว่าเราพูดถึงอะไรไปลองกินที่ร้านสิครับ
3: ไปดูนะคะวันนี้ก็จะไป
0: สักหนึ่งครั้งจะได้รู้ว่ามันคืออะไร
1: ถามอันนี้ดีกว่า
3: ว่า
1: เมนูที่ชอบมากที่สุดของแต่ละคนว่าที่ว่าเฟรน
0: ด์
1: ด
0: ิ
1: ช
0: ใช
1: ่ as a three a senior
0: แนวซีเนียร์แนว
2: ชอบหลายอย่างเลยอ
1: ่
2: ะ
3: ไปพูดไปสิคะ
1: ยุ่งมากขอ
0: เริ่มจากอีซี่ก่อนเลยครับ
1: What's your favorite dish?
3: Well let ask this if someone who never been
0: to a Thai restaurant or to a Siam
3: restaurant Thai restaurant yeah they must be
0: like really new and
3: but they're really new to Siam Samran and you are the one who got asked.What should I order for the start and the main, you know, and the
0: dessert?
3: What
0: would you recommend them?
4: I guess it would be depending on what they're feeling on the day because we have a very wide variety on our menu. Like, I'll get customers looking through the menu and be like, there's so many options to choose from.
3: Yeah.
4: And so...I would let them know depending on, I'd ask, are you feeling like a curry? Are you feeling like a noodle dish, rice, salad, seafood? Like, we've just got that much of a variety there that it can get overwhelming for customers, I feel like. But at the end of the day, everything's customizable. Like, most items are. Like, for example, if you're getting a curry, you can choose, like, different meats, like veggie and tofu. We can go crispy pork, chicken. It's very customizable.
3: Yeah.
4: And even with the spices, like you can choose your different spice levels.
3: You can do Thai hot or just...
4: Double Thai hot.
3: Double Thai hot. Double Thai hot.
4: Double Thai hot. Double Thai hot. Double Thai hot. Double Thai hot.
1: Kun sop in le.
3: Sap.
1: Sap. What's your... And then... In that case, what's your favorite dish as a starter?
3: Yeah.
4: As a starter?
3: Your favorite starter?
4: My favorite starter? It would have to be depending on my mood, but right now I am feeling like the prawn cakes. They're new to the menu and they're really good.
3: Prawn cake?
0: Wow.
3: Prawn
0: cake.
3: Oh, this is
1: awesome. Let's try it. This is it. And
3: the main?
1: What's your main?
4: Probably for a main...Like, I'm feeling like a beef salad today. I feel like just a little spice there. Maybe a medium spice beef salad. Side of sticky rice. Gotta get the sticky rice, too.
3: Sticky rice to go with it.
4: For all the sauce, just to make sure we get all that flavor.
3: Uh-huh. So you dip the sea right in the beef?
4: You gotta get the beef, the sticky rice, and you gotta get the extra sauce. Like, yeah. It's good.
3: Do you tell the customer that how you eat is different, make the food tastier? Like if you dip something into the sauce and yeah.
4: Well, usually with our dishes and everything, like there'll be like enough sauce so you don't even have to order the extra sauce. Yeah. But if you ask, like we can give you extra sauce, or if you wanted like soy sauce, fish sauce, like with fresh chili, that gets we often get asked for that as well.
3: Yeah, yeah.
4: Pig dumpling, right? Right.
1: ทำลายสอเลยทอดมันกุ้งกับบีฟสลัดต้องเสิร์ฟมาพร้อมกับ
3: ข้าวเหนียว
1: ด้วย
0: เราได้เมนูละคืนนี้ถัดไปครับ
1: คือปลาบ้างน่าจะกินมาหลายอย่างแล้วชอบอะไรดี
3: ข้าวผัดปูเป็นไงบ้างคะร้านสยามสำราญ
2: ชอบหลายอย่างมากเลยค่ะก็คือแบบว่าสยามสำราญเขาขึ้นชื่อเรื่องปลาเรื่องพวกแบบซีฟู้ดที่สดๆอยู่แล้วพี่บุ๋มที่แบบว่าที่ลูกค้าชอบนะ
3: ค
2: ่ะแล้วก็สำหรับหนูอ่ะหนูชอบกินบางทีหนูก็กินมังบางทีหนูก็กินซีฟู้ดบนไปแต่ถ้าซีฟู้ดอ่ะพี่หนูชอบกินไอเนี้ยเมนูที่ปลาไทยเฮิร์บอะค่ะไทยเฮิร์บซอสค
1: ือ
2: บางทีอะถ้าหนูไม่สั่งปลาตัวแบบตัวโตนะหนูไปขออนุญาตสั่งไทยเฮิร์บซอสกลับบ้านคือเอาไปกิน
3: เสีย
2: ง
3: ข้าวเหรอ
2: เออกินกับข้าวซอสมันเด็ดมากแล้วมันมีเอกลักษณ์ค่ะก็เลยชอบ
3: ใช่
2: ของไทยเฮิร์บนะ
3: น่ากินมาก
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีพวกแคชูนัทอะค่ะสเตอร์ฟรายหนูรู้สึกว่าซอสมันเม็กซ์มันคล้ายคล้ายฟิลเหมือนน้ำจิ้มข้าวเหนียวหมูปิ้งอะพี่คือหนูไม่รู้ว่าคนอื่นชอบหรือเปล่านะคือตอนเด็กๆอะ
1: เราไปหลายครั้งเราอาจจะเลือกบ้างไม่เลือกบ้างที่มันถามกับว่าถามกับกูรูตัวจริงทั้งสองคนเลยเดี๋ยว
0: ที่มีประสบการณ์มาสามปีใน
2: ใช่
0: แ
2: ล้วแบบมันอร่อยอะ
1: ไก่ผัดใบมะม่วงอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่เมนูที่แบบแคชูนัทอะเนาะแคชูนัทอร่อยใช่แคชูนัทซอสมันมีเอกลักษณ์ดีค่ะที่อยากให้ลองนะ
3: มันไม่เหมือนร้านอื่น
2: ใช่ก็มีต้มยำโทฟูมันจะเป็นโทฟูแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอาไปทอดกรอบอีกทีนึง
3: ว้าว
1: ที่มันแบบกรอบๆพองๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่เอามาทำต้มยำไม่ใช่เป็นแบบนิ่มๆ
2: ใช่ที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าอันเล็กๆอะมันคืออันใหญ่ๆอย่าง
4: นี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละหิวละ
3: หิวละถ้าเป็นเราถ้าถามพี่ไม่มีใครถามไม่มีใครถามแต่อยาก
1: บอกแล้วไงบอกน้ำเลือดไปดูเดียวกับพี่แน่เลย
0: ผมถามก็ได้ครับ
3: คือหมูกรอบทอดกระเทียมพริกไทยอันนี้คือเมนูทุกครั้งที่ไปต้องสั่ง
1: คริสปี้พอการลิก it's a popular one isn't it
3: yes
1: that's with the mountain of garlic
3: oh
1: I love สุด
3: I love back. I love the way.
4: We gotta. We can't forget the dessert and the drinks.
3: Whoa.
4: Yeah.
1: Okay. What would you recommend for the dessert?
4: Well, I like can't go without the coconut sundae.
2: Me too.
4: Homemade coconut ice cream. Homemade coconut ice cream. So good.
3: Maybe coconut tonight sundae. We have to order two. One coconut and one ice shave.
4: Shave ice nam
3: kang sai.
1: Shave ice nam kang sai. Is there mango sticky rice?
4: At the moment, yes.
1: Seasonal.
4: It's back now.
3: It's back now.
1: Wow. Really?
4: Yes.
3: You want to eat? Oh,
1: that's
3: interesting.
1: Oh, you can order different things. Different things. One, two.starter main
0: ระหว่างให้ไปตกลงกันว่าเย็นนี้จะกินอะไรเราไปพักสักครู่นึงก่อนนะครับ
5: หน้าที่ของกองพันทหารราบผู้รักตัวเองน้อยกว่าชนให้ชาติไทย

0: สวัสดีครับ
1: ซามซัมรอนทาย
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่ล็อกเข้าบ้างครับ
4: ล็อกเข้าล็อกเข้า
2: ช่วงสุดท้ายครับของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยวิดีโออิน
4: เทอร์เน็ตครับรีบไปมาก
2: วันนี้เราเกิน
3: รีบเกินไม่ต้องรีบขนาดนั้น
4: เออใช่
2: อ
4: ้
2: าวมันซ้ำไปแล้วก็ต้องพูด
3: ซ้ำก็ต้องซ้ำเพราะมันเป็นวิดีโ
2: อเออขวัญใจเจนซีไงพูดเร็วๆไปเร็วๆ
3: มาเริ่มเลย
4: อาคิงกันก่อนอาคิงให้เสร็จ
2: ก็อยู่กับแอมบาสเดอร์ของสยามสำราญทางน้องอิซี่ที่อยู่กันเป็นสตาฟซีเนียร์สตาฟแล้วเราพูดไปเราคุณปาด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งของสยามสำราญตลอด3ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้สยามสำราญครบรอบ18ปี
4: 18
2: ปีก็เลย
3: คืนกำไรให้ลูกค้าอย่าง
2: น
3: ี
2: ้มี2กิจกรรมมี2
3: promotion
2: โปรโมชั่นด้วยกัน
3: อันนึงเป็นโปรโมชั่นอีกอันนึงเป็น special offer
2: special offer เนี่ยที่น่าสนใจที่สุดที่เราอยากแบบ
3: อยากจะไป
2: โปรโมทให้ทุกท่านได้ไปลองได้เลยก็คือมี Thai seafood feast ก็คือเป็น all you can eat buffet
4: ใช่
3: เท่าไหร่ครับ
2: 88เหรียญเท่านั้น
3: เมื่อไหร่ครับ
2: วันจันทร์ที่12ตุลาคม
3: มีกี่รอบครับ
2: มี2รอบด้วยกันมีรอบ5โมงเย็นก็คือ2ชั่วโมงไปจนถึง1ทุ่มรอบที่2คือ1ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มครึ่ง
3: อ่ะแล้วถ้าคนฟังแล้วอยากไปจะไปจองได้ยังไงบ้างครับ
2: ไปที่ได้เลยที่ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียของสยามสำราญไม่ว่าจะเป็น Facebook ของสยามสำราญก็พิมพ์ไปเลยสยามสำราญนะแล้วก
1: ็
2: Instagram ของสยามสำราญด้วยรวมถึงเว็บไซต์ก็ไปได้เลยถ้าสมมติเปิด Google Map หรือว่าคิดอะไรไม่ออกก็เปิด Google Map หรือว่าไปที่เว็บไซต์ www.sayamsamranthai.com.au ก็ไปบุ๊กได้เลย
3: หรือถ้าเป็นคนโลเทคโทรเข้าไปที่ร้านได้ไหมครับ
2: ได้อยู่แล้ว
5: Do you know the number on top of your head? The telephone number for the restaurant?
2: เป็น
3: Google ได้ครับ
2: Google ได้ก็คือ073844-9091 0738449091ก็บุกได้เลยวันนี
5: ้
2: เพราะเขายังอยู่จนถึง3ทุ่มเนาะ
5: ใช
2: ่ก็บุกได้เลย
3: ก็ต้องระวังเพราะว่าอินบ็อกซ์มาทางพี่บุ๋มก็ได้ครับผมเพราะว่าน
2: ี่เรายังว่างไม่พอ
5: ว่างไม่พอดอกแชทเข้าไปเหล
3: ือถามมาทุกวันนี้ตอบแชททุกคนหรือเปล่าน
2: อกจากนี้ All You Can Eat วันที่12วันจันทร์ที่12ตุลาเนี่ยที่สามารถบุกได้เลยวันนี้เพื่อจะ
5: ได้เลย
2: แล้วจะได้ไปเลือกรอบได้เลย
5: ใช่
2: ใช่ไหมว่าจะไป
5: รีบนะคะเพราะบอกว่าพอโปสเตอร์นี้ออกไปสู่พอมาออกรายการเราแล้ว
3: เขาก็จะเริ่มโปรโมทจริงจังเพราะฉะนั้นบุ๊กกิ้งก็อาจจะเต็มใครที่สนใจรีบไปก่อนเบย
5: ถ้าบุ๊กไม่ทัน
2: เรายังมี
3: ก็เสียใจหน่อยนะ
5: ลด 18% ทุกเมนูนะคะปลาตัว
2: ไม่ว่าจะเป็นปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วแล้วก็ขิงก็คือจิงเจอร์ซอยแล้วก็มามีปลา
3: เปรี้ยวหวาน
2: ทอดสวีทชิลลี่แล้วก็ปลาทอดรุยสวนด้วยไปเลือกกันได้อันนี้ลด 18%
3: ตลอดทั้งเดือนออกโทเบอร์จะถึงนี้เลยครับผม
5: 5นาทีสุดท้าย last 5 minutes please say something
1: meaningful so what I have to say is actually about the Thai seafood feastLike, in my time working there, I have not seen anything similar that we've done. So, it's a Monday night. What are you doing on a Monday night? Like, it's the start of the work week. You know, you might as well want to start it off with a nice seafood feast.
5: Yes.
3: Yeah.
5: It only happened once.
1: Yeah, I've not seen anything like it. It's a one-time thing.
5: One time only.
1: Like, get in while it lasts. Because yes. I can almost guarantee that this is probably going to be sold out real soon.
5: Yeah.
1: Just because of, like...Never seen anything like it. Not really in Brisbane anyway. You know.
5: คุณปาล่ะคะ
6: ค่ะคือจะบอกว่าคืนนั้นอะค่ะมีการแสดงแบบจัดเต็มจัดแน่นมาก
5: มีการแสดง
3: มีการแสดงไม่ใช่แค่จะไปกินได้อย่างเดียวถ้าอยากจะไปดูการแสดง
6: ก็คือจะมีปลานะคะก็มีครูน้องพลอยค่ะมาด้วยอีกคนนึงแล้วก็จะมาทำการลำนะคะก็คือทั้งลำทั้งเล่นดนตรีเลยก็จะมี4ชุดการแสดงจุก
2: แล้วก็ทั้งสองรอบเลยเหรอ
6: ใช่ทั้งสองรอบเลยแล้วก็คอสตูมนี่เราก็ต้องจัดเต็มกันทุกงานอยู่แล้วแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรซ้อมพิเศษสำหรับงานนี้ก็คือยังไม่เคยโชว์ที่ไหนค่ะ
5: ไม่เคย
2: โชว์ใหม่โชว์ใหม่ครั้งแรกเพื่อฉลองสิบแปดปีของสยามสำราญด้วย
6: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือ ซีฟู้ดบุฟเฟ่ไม่ได้มีบ่อยๆแล้วนี่ก็เป็นร้านไทยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมาช่วยกันสนับสนุนแบบว่าคนไทยด้วยกันเน
4: า
6: ะ
4: ด้วยกัน
6: ใช่ค่ะ
4: อันนี้จะว่าไปแล้วว่าเจ้าของร้านเขาก็จัดเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้าซึ่งจากที่ได้คุยกันมาเนี่ยก็คือว่าเขาคงจัดแบบนี้บ่อยๆไม่ได้เพราะว่าค่าอาหาร
3: ต้นทุนสมัยนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกแล้ว
4: เพราะฉะนั้นยังไม่รวมค่าโอเวอร์เฮดอะไรต่างๆอีกต้นทุนอะไรต่างๆอีก88เหรียญนี่ไปซื้อที่โรงแรมดังๆที่เขาซื้อกันไม่ได้นะคะ
6: เจ๊ง
4: เออไม่ได้อันนั้นจะเป็นร้อยกว่าเหรียญไป
3: สิ่งที่จะไม่มีในโรงแรมดังๆก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มแบบไทยๆครับที่มันจะหาไม่ได้
2: ใช
4: ่ใช่
2: เรื่องนี้ก็ถูกเรื่องนี้ก็ถูก
4: นะคะเออเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหม
2: Okay.
3: One thing that I think is a really special thing of this Thai food feast is the fact that it's run by Thai restaurant. Uh-huh. The price is really reasonable. Mm-hmm. You can't really find seafood at this price at all you can eat that have you like give you like 2 hours. Especially the most indulgent thing about seafood.And if you are Thai or you like Thai food, is that we have Thai seafood dipping sauce.
4: Mm.
3: That will elevate every seafood Ooh. Up to another level. If you never tried it before, this might be your time.
4: Yes, 12th of October, Monday, right? Monday. So there's 2 rounds. If you want to book at 5 to 7,is 1 round and then you have half an hour break you can go and walk around West End
3: to digest shopping, it down
4: and then come back for the second round
3: yes
4: at 7:30 to 9:30 and is she gonna be there seeing you seeing you and smile at you
1: taking your drink orders
4: yeah
1: you guys gotta like keep the alcohol running you know
4: yes. Okay. Yes.
1: Yes keep you guys thirsty like gotta fill up on the drinks
4: yeah
2: ลองถึงไปดูการแสดงของคุณป่าด้วย
4: and then there's a cultural performance
3: by ครูป่าของเรา and team and it is a new show that you never performed anywhere before right
4: and ladies and gentlemen this specific week or this month you can't probably travel to Bangkok especiallywith
3: all the
4: to try the food because all the flood and you know
3: flooding
4: the problem
3: and everything that's still happening around so if you're still
4: so
3: around
4: don't go to Thailand now
1: but
3: go to Samar and enjoy Thai food
4: yes just for the time being you can go to Siam Samar every now and then before you go to Thailand
2: okay
4: when they're ready when the problem all gone
3: โอเคครับนะ
4: okay.
3: ก็พอแล้วช่วงสุดท้ายหนึ่งนาที
2: ส
3: ุ
2: ดท
3: ้
2: า ย,
3: ายอยากจะขอบคุณอะไรใคร
4: ให้รายการ
2: ก็ yeah. เราก็ขอขอบคุณไปเลยละกันขอบคุณตัวแทนจากสยามสำราญทั้งสองท่านนะครับ
3: ขอบคุณ
2: ครับและกลุ่มป่านะครับขอบคุณที่มาให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์เก๋ๆของสยามสำราญในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณทีมสยามสำราญด้วยนะคะแล้วก็เราเจอกัน
2: ที่เสียจำรัดตั้งแต่วันนี้เลยเป็นต้นไป
4: จะไปทุกวันจนถึงวันที่12มันไม่ได
2: ้ไปทุกวันจนถึงวันที่12เลยสวัสดีออสเตรเลีย
4: นะคะ
3: ทางวิทยุก
2: ็
3: ขอลาไปก่อน
2: ค
3: ่ะทีนี้สวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสตั้งแต่6โมงถึง1ทุ่มที่ FM Radio 4EB 91.1ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ